0: ค่าเดินรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาเซวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้าลูกช้างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาเซวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ยางจุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางจุดล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

กราบท่านผู้ฟังที่เคารพก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานีกับนาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังต่างด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งกับนาวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับเวลาดีกับนา11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันท่านผู้ฟังฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.vr88.com สำหรับช่องทางทางเว็บไซต์ฟังกันได้ทั่วไทยเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อมอบไปกับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ตันคิดถึงคิดถึงโทรเบอร์นี้กับ0 7 4 8 1 2 0 5 5กระผมยินดีกับนาทีจะทำนาทีเป็นชื่อกลางให้กับตันมอบความสุขให้กับตันผู้ฟังทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งวันนี้เจอกันกับวันพุธที่17มิถุนายน2569ช่วงแรกของรายการมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านกว่างานเพลงของนุ่มนาเส้นเด็ดโซนเป็ด

ผู้ฟังการแสดงหรือว่านักแสดงนี่ครับหน้าเวทีกับท่านผู้ฟังดูดีดูดีครับแต่ล่างเวทีน่าเห็นใจกับท่านผู้ฟังนะเป็นนี้เป็นความจริงที่จะโทษในเห็นถึงความทุ่มเททุ่มเทของนักแสดงและเล่าศิลปินและทีมงานกับท่านผู้ฟังเบื้องหลังความสมบูรณ์แบบที่ผู้ชมเห็นอย่าเถื่อและความเหน็ดเหนื่อยโซนอยู่มากมายครับท่านผู้กว้างนะช่วงแรกของรายการมอบความสุขมอบการเพลงให้ท่านผู้กว้างได้รับฟังกันงานเพลงก้องนุ่มนาเสียงเด็ดซ่อนแผดซ่อนสุพรรณครับนะนักร้องอกหักครับนะครับวันนี้มีรายได้ด้วยกันกับคนเข้ารายการก็ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยใจพร้อมทั้งแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ท่านรักครับนะเริ่มกันด้วยสายแรกครับท่านผู้ฟังนะพี่โยปากุลบานบางด่านครับสายที่สองวันนี้เพื่อลงครุฑและทีมงานซึ่งประกอบด้วยคุณนงเต๋วคุณนงแต๋วคุณนงเบาบานชัยกรองและก็คุณนงไหลสายที่สามวันนี้คุณนงตาลมอราชพัฒน์สงฆ์ข้าสายที่สี่คุณปีนกสายที่ห้าคุณลุงยามนะนี่ก็อยู่ที่มอราชพัฒน์สงฆ์ข้าเช่นเดียวกันครับนะสายที่หกครับคุณปีพลครับถนนราชุทิศ1ซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาสายที่7คุณหนองเซาธนาดีบ้านนำกระจายสายที่8ร่วงชำนาญทันผู้อาวุโสครับนะสายที่9คุณหนองชัยครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครสายที่6ครับนะคุณพี่นูนครับอยู่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาและสุดท้ายครับสายที่11ครับนะคุณพี่เซาครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครขอบคุณขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยใจและแนะนำงานเพลงครับนะควังกันเลยอย่ารอกันช้าถ้ากันนานควังวันวานนานเพลงก้องการแก้วสุพรรณครับแม่ชาวบ้านไพรกับไอ้เกียรตินำมาจากพโยปากุลบ้านบางด้านควังงานเพลงนี้พร้อมลงไปเลยครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับจันทร์พวังจบไปกับนาวันว่านานเพลงก้องทุนทองใจกับนิราศเวียงพิงหมอบความสุขให้กับทุกท่านขอบคุณมากๆครับนาพี่โยปากุลบ้านบางด้านครับนาที่ให้เกียรติในนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อหมอบให้กับคนที่ท่านรักครับนะโอ้สมัยกาเจวิตบ้านบางด้านที่นี้ให้บริการช่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กล้องและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกรูปแบบครบวงจรเลยทีเดียวท่านผู้กวางใจบริการกันได้ที่อุสมัยคาเทวิตบ้านบางด่านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าชูนกซ่องสี่ห้าหกตองห้าแล้วก็หกกลับนะตัวไปได้กับติวส้มไม้คาเซวิตบ้านบางด่านสำหรับอามยางยนต์หล่อเม็ดส้มกล้าที่นี้จำหน่ายกับนะไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปอร์เซนต์แม็กไม้แม็กมือจ้องให้บริการตั้งทุนท่วงหล่อเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กวางปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม้กับนะในส่วนนี้ปลาไอฟีไม่มีเงื่อนไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ครับนาทีอ้ำยางยนต์หล่อแม็กซ์ทรงคราถนน30เมตรตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองทรงคราศูนย์เก่าอกเก่าทรงอาหาสร้างอกสามโทรไปสอบถามไร่และเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปชายบริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวกับนะมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อมาถึงพี่ลงครุฑบ้านนามกระจายกับนะและทีมงานคุณนงติ๋วครับแนะนำงานเพลงของมนแคนแก่นคูนฟันนี่ครึ่งตรงผึ่งเธอและคุณนงแต้วครับทีมงานพี่ลงครุฑเช่นเดียวกันแนะนำมันเพลงก้องดวงตาคงทองเศร้าเมืองกันอีกสองงาน

ครับท่านผู้ฟังฟังกันต่ออย่ารอกันชาตากันนานครับนะฟังงานเพลงก้องนุ่มเข้นสายลายมังกรผ่อนสักสองแสงครับนะมาเลยใจดำครับน้องบ่าวบานใจกลองที่มันไปลงครุฑให้เกียรติแนะนำกันกามาหมอบความสุขให้กับทุก

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับขอบคุณมากมากครับนะพี่รงครุฑและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบานใจกรงและก็คุณน้องไรครับนะที่ให้เกียรติแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ตันรักและคนที่ตันคิดถึงครับนะครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กังรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้กังรับสั่งอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามเยาะที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวณิชย์ตำบลบ่อวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081357ที่ช่องที่5โทรไปได้กับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแช่งวันครับท่านผู้กังจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินโซ่กระดาษเอซี่เก่ากันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกทะและก่ออีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บครับมีผ้ากาวผ้าสับในและอีกมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันประเภทสินค้าตัวไปมีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าตัวไปอะไรงานช่างฝีมือสนใจในการประดิษฐ์ก็มีอีกมากมายครับนะมาที่ร้านแช่งวันทีเดียวครบจบถูกอย่างร้านแช่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวลถนนชัยบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลา0939200956ครับนะบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดรับสมัครพนักงานขับรถเทรลเลอร์อายุ24ถึง55ปีครับนะมีใบอนุญาตถอด3ขึ้นไปมีความรู้ความสามารถการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นครับท่านผู้กังท่านใดสนใจหรือว่ามีบุตรหลานของท่านที่มีความสามารถในทางด้านนี้ครับนะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0936318344และ0935760909ครับนะติดต่อกันได้โดยตรงกับท่านผู้กังที่คุณเฟิร์นและคุณลิงครับนะครับขอบคุณไปยังไก่มังเหลียวใจกับนานุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์อาณาครพี่เป็นครับอยู่ที่ส่วนตูนตำบลโครูปจางแล้วกาหนองน้อยตำบลเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาและจากห้องเสื้อโอลิมปิกในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับนาที่ได้เสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามาขอบคุณคอยสักครู่นะครับเดี๋ยวกระผมคอยจะย่อยจะได้นะครับนะตอนนี้กวางครับคุณน้องตาลมอราชภัทรสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาข้องค้นคณะสุนทรมันช่วยดีแล้วก็มอบให้ร่วมจำนานทันผู้อาวุโสพี่น้อยท่านเทศบาลหนึ่งท่านผู้ฟังที่กวางรายการเพลินใจไป

กระก็จองเป็นแรงใจกับดังงานเพลงก้องตั๊กกะแตนชลดาแนะนำมาจากคุณน้องตาลมอราชพัฒน์ส่งข้าครับกว้างกันโตยังอยู่แต่มอราชพัฒน์ส่งข้าครับคุณพี่นกกลับหนาให้เกณฑ์แนะนำงาน

ยับนะฟังกันต่ออย่ารอกันจะสร้างกันนานยังอยู่เตทีมงานคุณน้องตาลม่อราชบัตรสงฆ้าคุณลุงยามครับนะไอเกียรติแนะนำงานเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญครับลูกสาวพ่อเสื้อมอบความสุขให้กับ

0: งเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบขอบคุณมากๆครับนะคุณน้องตานและทีมงานมอราชพัฒน์ทรงกล้าไม่ว่าจะเป็นคุณน้องคุณพี่นกและคุณลุงย่ำครับนะที่ได้โทรศัพท์กันเข้ามาแนะนำงานเพลงที่ฉันชอบเพื่อมอไปกับคนที่ท่านรักครับนะอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางนั้นที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนได้ผ่านเปลี่ยนได้น้ำมันเครื่องพร้อมใจกลองและก็ยังให้บริการในคำปรึกษาหรือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกทุกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนะที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางนั้นตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าครับสู้นกซ่องซี่6ตรงแล้วก็6ครับนะสำหรับอามอย่างยลโลเม็กซ์ทรงกล้าที่นี้จำหน่ายครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเบอร์เทนแม็กไม่แม็กหรือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการครับนะปลายางโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงินไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ำยังยลโลแม็กซ์ทรงกล้าถนน30เมตรตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองทรงกล้า096 925563ท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารนานโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดบอกกับกวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขให้กับท่านผู้กวางทางด้านเชียงเพลงกันต่อครับนามาถึงปีปอนท่านนุ่น1ถอย14ถึงอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาคงจะมอบให้ได้สักหนึ่งงานเพลงปีปอนนะฟังครับงานเพลงก้องสำลานบานส่วนครับรักสาว

ฟังงานเพลงของไผ่พงษ์สะทอนกับนาตัวไกลใจหักมันกับขอบคุณมากๆคุณของเศร้าหมู่บ้านธนาดีที่ให้เกียรติในนำงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านครับนะครับมาถึงร่วงจำนานทันผู้อาวุโสครับนะโตกันเข้ามาในนำงานเพลงกับและกำชับกำชาบอกว่าอย่าลืมให้ไรกับหมอปิเชษัยกับคุณน้องตาลและทีมงานหมอราชภัฏชงกล้าคุณน้องน้อยถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครชงกล้าพี่เกาวันเตวพี่แก้วันเท่าพร้อมทั้งท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีร่วงจำนานนะงานเพลงนี้ครับไอ้เกียรติแนะนำกันเข้ามาสอยอสายันสัญญาฝันใจคนเดิมรักสายันน้อยๆแต่ขอให้รักสายันนานๆควังกันเลยกับงานเพลงตัวไกลใจง้องกับนะมอบความสุขใจ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พาน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้ฟังรับช่างอะไรด้วยในตามรุ่นตามเยอะที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากคลอใหญ่เยี่ยมถนนกัญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลา0813574ช่องที่5โทรไปได้กับนาสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแท่งวันจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอกระดาษเอซี่กาวกันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและก็อีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บครับมีผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันประเภทสินค้าตัวไปมีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าตัวไปอะไรงานช่างฝีมือซึ่งใช้ในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันครับมาที่ร้านแท่งวันทีเดียวครบจบถูกย่างร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวลครับนะถนนไทบุรีซอย27ตำบลบ่อย่างอำเภอเมืองสงขลา0939209556ครับนะบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดรับสมัครพนักงานขับรถเทเลอร์ครับอายุตั้งแต่24ถึง55ปีครับนะมีใบอนุญาตโทรสร้างขึ้นไปมีความรู้ความสามารถการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจหรือว่ามีบุตรหลานของท่านที่มีความสามารถในทางด้านนี้ครับนะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร0936318342ครับนะและ0935760909ติดต่อได้โดยตรงที่คุณเฟิร์นและคุณลิ้มครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อมาถึงคุณพี่นุ่นครับอยู่ที่ชุมชนร่มวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะแนะนำงานเพลงกันเข้ามาคงจะหมอไม้ได้สักหนึ่งงานเพลงครับนะพี่นุ่นนะพี่เทศบอกว่าหมอไม้กับอามอย่างยนต์ลอแม็กสงขลาในจังเวกจังกรึงถนนไทยบุรีถอยกาวในเขตเทศบาลนครสงขลาควังกันเสียเลยดีกว่าอย่ารอช้าท่านั้นงานเพลงก้องดาวตายปลายพยาตบให้ตาลุก

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องดาวตายปลายพญากับดาตบไม่ตาลุดหมอความสุขให้กับถูกๆท่านได้กว้างขอบคุณขอบคุณมากๆพี่นุ่นชุมชนสมหวังในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรตินำกันเข้ามาหมอความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้กว้างกันต่อมาถึงคุณน้องชายกับอยู่อำเภอสิงห์นครกำชับกำชาบอกว่าหมอไม้กับผู้พ่อพี่บ่าวผู้พ่อแล้วก็ชมรมลูกคิดว่าขำครับนะท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเดินใจไปกับวิทยาฟังครับงานเพลงวอนล้วงพอคงครับ

ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ครับท่านผู้ฟังก็เวลากันอีกสักครู่ครับนามากันที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านครับทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเร่งช่วงหลังเปลี่ยนใช้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใช้กล้องและก็ยังให้บริการครับให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับนะสู้นกซ่องที่6ตัวงาแล้วก็6ครับโทรไปได้ที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านยางยนต์ลอเม็กสงขลาที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปอร์เซ็นต์แม็กไม้แม็กหมื่นซ่องให้บริการทางสู้ทวงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการครับปะยางโดยเฉพาะอย่างยิงปะแบบใหญ่ไหมครับนะในส่วนนี้ปะฟรีไม่มีเงินค่อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ที่อ้ำยางยลอแม็กซ์สงขลาถนนท่ามสิบเมตรตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาช่วงเก่าอกเก่าช่วงอาหารท่ามอกท่ามโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการน้อยหนองอ้ำครับท่านผู้ฟังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่าฟังรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดในกับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกันชาถ้ากันนานครับนะมาถึงคุณผีเช้าครับนะอยู่ที่อำเภอสิงห์นครวันนี้คงจะมอบให้ได้หนึ่งงานเพลงครับนะงานเพลงก้องเพลินพรมแดนกับเงินเงินและก้องเงิน

จำกันมากมากครับนะเงินคือเครื่องมือครับเครื่องมือในการขับเคลื่อนชีวิตครับโปรชัยเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนสื่อความมั่นคงและความสุขพื้นฐานถึงแม้ว่าเงินเนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างแต่ทุกอย่างต้องใช้เงินครับท่านผู้ฟังงานเพลงของเพลินพรมแดนครับนะเงินครับขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีคุณพี่สาวอำเภอสิงห์นครในเขตแนะนำกันเข้ามามาถึงนุ่มบ่อเตยกับอยู่อำเภอสิงห์นครเช่นเดียวกันพิเศษหมอไม้กับคนเทเลนและท่านผู้กวางที่กวางรายการเพลิดใจไปกับวิทยาฟังครับงานเพลงของสอยสายันสัญญารักสายันน้อยๆแต่คอยรักสายันนานๆงานเพลงห้องนอนคนจนกับ

ครับขอบคุณมากมากครับนะนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะเพื่อให้กระชับกับเวลามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันต่อครับกว่างานเพลงของเจ้าหญิงลูกถุงฝนธนาสุนทรครับนะคิดถึงจนฟันเห็นผีเป็นส่วนตูนตำบลโครูปจางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบสำหรับเรื่องข้องอะไรจนทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุงเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องข้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์ครับนะรุงเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการครับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุงเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองสงขลา081357425โทรไปได้ครับนะบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดครับรับสมัครพนักงานขับรถเทรลเลอร์อายุ24-55 ปีครับนะมีใบอนุญาตต่อสร้างขึ้นไปครับมีความรู้ความสามารถขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นท่านผู้ฟังท่านใดสนใจหรือว่ามีบุตรหลานของท่านที่มีความสามารถในทางด้านนี้ครับนะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร0936318342และ0935760909ครับนะติดต่อกันได้โดยตรงกับท่านผู้ฟังที่คุณเฟิร์นและคุณลิมครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะมาถึงห้องเสื้อโอลิมปิกครับนะให้เกียรติในนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ตันรักคว่างกันซะเลยดีกว่าอย่ารกจาตะกันนานอ่านเพลงก้องเพลินพรมแดนครับงานดาว

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องเพลินร่มแดนกับดาวสังคมครับขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีจากห้องเสื้อโอลิมปิกให้เกียรติแนะนำกันเข้ามากว้างกันโตอย่ารอกันช้าท่ากันนานกว้างงานเพลงก้องขวัญใจผู้ชายแรงงานไม่มีลมบอนกับนั้นไม่ว่าจะคอยคุณน้องหน่อยถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครช่องข้าให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

ผู้กว้างในว่าจะก่อยคุณน้องหน่อยถนนเทศบาลนึงให้เกียรตินำกันเข้ามายังไม่จบกับแต่เลือบแลเวลาเลือไม่กี่นาทีครับสำหรับวันนี้ขอบคุณขอบคุณท่านผู้กว้างขอบคุณผู้ตั้งรายการกับนางขอบคุณดีเจน้องนึงกับขอบคุณคุณสมัยคณาโตทั้งผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้กำบุตรนึงว่าจะได้ที่กระพมบุตรไปพิจารณากระพมกราบก็ไปกับนะเวลาก็มดก็มดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนครับเจอกันไหมในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกๆท่านโชคดีและก็มีความสุขครับนะกระพมวิทยา

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพคุณครู
1: สวัสดีครับคุณครู
2: เอาละนะชั่วโมงนี้ครูจะสอนเรื่องเครื่องมือวัดอัตราส่วนเด็กหญิงละมุดหากว่าเราอยากทราบว่าส่วนสูงของตัวเราเองมีเครื่องวัดหรือเปล่าม
3: ีค่ะคุณครู
2: แล้วหากเราจะเอารถไปเติมน้ำมันที่ปั๊มเนี่ยครูอยากทราบว่าเขามีเครื่องวัดไหมเด็กชายเปียก
0: มีเครื่องวัดครับคุณครู
2: เอาเด็กชายฟูศักดิ์นั่งหลับอยู่เหรออ
4: ะไรครับคุณครู
2: ลุกขึ้นตอบครูสิว่าเครื่องวัดมีอะไรบ้าง
4: เครื่องวัดมีบาทกระกังโฟนและกระตูนครับคุณครู

ว่าเป็นสองเพลงแรกนะครับมาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 แต่เพลงที่คุณฟังผ่านกันไปสองเพลงแรกนี้จะนับว่าเป็นลูกทุ่งนี่ก็ไม่ใช่นะครับเพราะในยุคนั้นเรายังไม่มีคำว่าลูกทุ่งลูกกรุงแล้วก็มีแต่เพลงพื้นบ้านกับเพลงไทยสากลเราชนะก็ต้องเรียกว่าเป็นเพลงไทยสากล นะครับเพลงลูกทุ่งกับลูกกรุงนั้นจำกัดความตั้งแต่ประมาณ2508นะครับจะมาเล่าให้ฟังที่มาที่ไปแต่ตรงนี้2499เพลงน่านน้ำคืนเป็นของบรมครูกีตกวีลูกทุ่งไทยก็คือครูไพบูลย์บุตรขันธ์นะครับเป็นผู้ประพันธ์ให้ครูสมยศทัศนพันธ์เป็นผู้ขับร้องนั่นก็คือน่านน้ำคืนเป็นแต่ถ้าพูดถึงเพลงที่บรมครูไพบูลย์บุตรขันธ์เขียนให้ทางด้านของครูสมยศทัศนพันธ์โด่งดังสุดๆก็จะต้องเป็นเพลงมนเมืองเหนือปีพุทธศักราช2492นู่นนะครับสมัยท่านจอมพลนู่นแหละที่เรียกว่าเป็น2492นะฮะซึ่งเป็นเพลงดังมากๆเลยทีเดียวนะฮะสำหรับครูสมยศทัศนพันธ์เราจะฟังเป็นลูกทุ่งก็ได้ลูกกรุงก็ดีสำหรับสมัยนี้ฟังเป็นเพลงไทยสากลก็ไม่ว่าเรือนหอรอรักแม่นางนกขมิ้นวิวาน้ำตานี่ฮะเสียงซีเสียงรักนะครับสมัยนั้นก็ฟังกันทางแผ่นเสียงนะใช้แผ่นเสียงยังไม่มีเทปคาสเซ็ตนะจะเป็นที่เป็นลายก็หมายถึงว่าซีนเทปซีนนะครับที่เรียกว่าเป็นใหญ่ๆม้วนใหญ่ๆนะครับก็ยังวิวัฒนาการกันมาเรื่อยๆนี่ก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฟังอยู่บ่อยางสงขลาสอสมิงไพรใส่สมิงพลอขอเข้ามาสองผลงานเพลงนะครับคนชอบเพลงแปลกคนชอบเพลงเก่านะแต่มันก็ไปทางแปลกๆนะครับสำหรับช่อทิพย์รวงทองของครูสมยศทัศนพันธ์นั้นก็ได้รับรางวัลกันด้วยนะครับเป็นเสียงทองคำพระราชทานในฐานะนักร้องชายยอดเยี่ยมนะเมื่อปีพ.ศ.เท่าไหร่เนี่ย2509หรือเปล่าเนี่ยยังไม่แน่ใจนะสำหรับเพลงที่เรือตรีสมยศทัศนพันธ์เป็นผู้ขับร้องได้รับยกย่องเป็นเชิดชูเกียรติเป็นบุรพศิลปินสาขาศิลปะการแสดงประจำปีพุทธศักราช2559นะครับ2519ท่านเสียชีวิตเมื่อไหร่สำหรับครูสมยศทัศนพันธ์นั้นนะต้องไปดูกับประวัติกันนะครับก็มีเพลงกันมากมายในยุคนั้นนะฮะเรียกว่าเป็นเพลงไทยสากลโอ้โหเยอะแยะตะแปะเลยทีเดียวครับเหมือนกับเรื่องราวของประวัตินักร้องครูเพลงนะครับท่านเสียชีวิตอายุ71ปีเมื่อปี2529นะครับสำหรับครูสมยศทัศนพันธ์ซึ่งก็มีบุตรสาวซึ่งก็เป็นนักร้องเพลงสากลนั่นก็คือคุณกลองทองทัศนพันธ์นะฮะก็เรียกว่าเรามาเล่าสู่กันฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้ทางด้านของคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาขอเข้ามาจัดกันไปนะจัดเต็มจัดหนักตามคำขอของคุณผู้ฟังนะครับเป็นรายการที่อนุรักษ์ผู้นานเพลงลูกทุ่งเก่าเข้าไว้นะครับสำหรับวันเสาร์เรามีลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ฟังเพลงดีทั้งลูกทุ่งลูกกรุงไทยสากลหรือว่าจะเป็นเพลงสตริงเก่านะฮะโดยเฉพาะฉบับของสุนทราภรณ์เนี่ยก็มีเปิดกว้างสำหรับวันเสาร์นะครับที่เก่าเวลาเดิมแต่ตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการนะครับลูกทุ่งไทยลูกทุ่งที่เป็นเรื่องราวของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางดานสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์พร้อมกับของดีที่นำมาบอกต่อพี่น้องชาวหาดใหญ่สงขลาโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับหรือดีป้า2วันนะครับอบรมกันที่โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์มีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่รอฟังเพลงกันอยู่สำหรับทางเกาะยอวันนี้ขอเข้ามา3ผลงานเพลงนะครับมีทั้งเพลงที่
รอฟังกันอยู่นั่นก็คือเพลงของกิตติศักดิ์นะเป็นเพลงลูกทุ่งที่เป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตในยุคนั้นฮะอยู่นะนี่จะฟังเสียก่อนยังไงดาวค้างฟ้าของการแก้สุพรรณนะหรือผมไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นนะครับต้องดูนะฮะอ๋อมาฟังอ้อมแขนว่างงานของกิตติศักดิ์กันก่อนดีกว่าครับจากก.ย.รอฟังกันอยู่

0: เสียงร้องของพรชัยพรหมบัญชานะครับร้องประมาณ2124นี่ก็เป็นยุคที่เขาโด่งดังเพลงที่การเกาะยอขอเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ผมไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นชื่อจะยาวหน่อยแต่ก็เป็นเพลงที่ดังพอสมควรนะครับแต่ที่ดังเยอะๆมากๆของพรชัยพรหมบัญชาก็คือน้ำตาบ่อยซึ่งร้องคู่แก้เกี่ยวกับพาร์ทเนอร์เบอร์5ของราชินีพึ่งนะครับพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงนะฮะถึงจะเป็นเพลงไม่มากแต่พรชัยพรหมบัญชาก็โด่งดังในยุค2424-25นะครับไล่เลี่ยกับทางด้านของเสรีลุงสว่างนอกจากนั้นยังมีเพลงรักพี่เมื่อไหร่ฟ้าผ่ากลางใจพรชัยตุ๊จีนใช่ไหมจำใจนอนนะครับที่เรียนให้คุณผู้ฟังทราบนะครับฟังกันไปคุยกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 นะครับ4สาย5สายก็ไม่มากไม่ไม่แต่พอที่จะคุยกันได้ได้ทยอยกันมานะครับในช่วงที่เรายังไม่ได้จำกัด2ชั่วโมงนี้ได้คนละกี่เพลงแต่คุณขอเข้ามา4เพลงเต็มสตรีมกันก่อนสำหรับทางด้านของบ้านปลายนานี่ก็รอฟัง4เพลง2ภาคก็10เพลงพอดีนะครับแรงราชสีกับหนูกับแร่ป่าหิมพานต์ของหลวงพ่อครูไวยพจน์เพชรสุพรรณพรพิลมด้วยนะครับสำหรับทางด้านเบอร์โทรศัพท์ที่จะเชื่อมต่อของเพลงอนุรักษ์ลูกทุ่งเก่าเราชอบกับ FM VR Radio 88.75 084 300 2556 094 356 3991นะครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก็คือสมัยคาโซวิทบางด่านสงขลาอ่านบริการซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดครับนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์ก็ได้ซ่อมได้สบายมากสำหรับสมัยคาสุวิทย์บางด่านสงขลาตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับในช่วงเย็นย่ำยามสนธยาด้วยความปรารถนาดีจากสมัยคาสวิทบานานสงขลาปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้062-456-5556และก็มาที่รุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับสมัยคาสวิทกันนะครับสำหรับร้านอะไรรุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการกันตั้งกันอยู่ที่ถนนกาญจนาวนิชปากซอยยายเกียมบางด่านสงขลา081-357-4245อย่าลืมนะครับในวันที่24-25มิถุนายนที่จะถึงนี้กับโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าสมัครทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับ line@dtod3ก็เปิดการอบรมกันณโรงแรมนิวซีซันสแควร์24-25มิถุนายนนี้นะครับพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นและก็ยังมีทักษะเตรียมความพร้อมข้อเสนอเพื่อที่จะให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าถึงแหล่งงานแหล่งทุนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชุมชนวิสาหกิจชุมชนนะครับเกษตรกรร่วมรุ่นกลุ่มเข้ามาสมัครไลน์ได้ที่ DTOT3 นะครับมีหลักฐานเอกสารหนังสือจดทะเบียนกลุ่มหรือจะเป็นภาพสถานประกอบการและรายงานการประชุมรายชื่อสมาชิกต่างๆเหล่านี้นะครับก็คงจะให้ได้ฟังสปอร์ตของ OTOD3 สงขลากันนะครับ
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอทอดซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์คช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ otod3

มส่งเสียงร้องเคารพฟังกลอนสดอีศบให้ครันครบสักครู่อันว่าอีศบกลอนสดน่าจำจดซ้อนใจทั้งผู้ใหญ่ผู้เยาว์กระผมจะเล่าให้รู้อันม

านก็ต้องวายพรานทุกผู้ใครหลงหัวโขนลืมคิดว่าสูงสิทธิ์สดใสคนเหมือนกันจะหมั่นไส้ไม่มีผู้ใดเห็นดูโบราณว่าน้ำพึ่งเรือท่านว่าเสือพึ่งป่า

ทั้งหัวทั้งหูราชสีรำคาญสัญชาติญาณว่องไวจึงตะครุบหนูไว้หนูตกใจหน้าจูหนูอ้อนวอนขอชีวิต

ราชสีหัวเราะพูดเยอะเยาะใหญ่ไพตัวเจ้าเล็กอย่างอะไรจะแทนคุณยังไงนะเจ้าหนูเป็นสัตว์เล็กทะลึ่งโลดไร้ประโยชน์เกิดมาเจ้าคงไร้ยายตาไร้ทั้งย่าและปู่เจ้านี่เป็นลูกใครตัวเล็กจนไม่เต็มคำจำไว้วันหน้าอย่าทำจะถูกขยำไม่รู้อหังกาจอมแก่น

มส่งเสียงร้องเคารพฟังกลอนสดอีศบให้ครันครบสักครู่อันว่าอีศบกลอนสดน่าจำจดซ้อนใจทั้งผู้ใหญ่ผู้เยาว์กระผมจะเล่าให้รู้อันมนุษย์

ก็ต้องวายพรานทุกผู้ใครหลงหัวโขนลืมคิดว่าสูงสิทธิ์สดใสคนเหมือนกันจะหมั่นไส้ไม่มีผู้ใดเห็นดูโบราณว่าน้ำพึ่งเรือท่านว่าเสือพึ่งป่า

ทั้งหัวทั้งหูราชสีรำคาญสัญชาติญาณว่องไวจึงตะครุบหนูไว้หนูตกใจหน้าจูงหนูอ้อนวอนขอชีวิต

เรื่องคุณคมคูราชสีหัวเราะพูดเยอะเยาะใหญ่ไพตัวเจ้าเล็กอย่างอะไรจะแทนคุณยังไงนะเจ้าหนูเป็นสัตว์เล็กทะลึ่งโลดไร้ประโยชน์เกิดมาเจ้าคงไร้ยายตาไรทั้งย่าและปู่เจ้านี่เป็นลูกใครตัวเล็กจนไม่เต็มคำจำไว้วันหน้าอย่าทำจะถูกขยำไม่รู้อาหังกาจอมแก่นโอหังจะแทน

หมูดิ้นเท่าไรก็ไม่หลุดนอนกลิ้งทูดหมดท่าคำรามร้องก้องป่าสิ

พราะความประมาทขาดมิตรยามวิกฤตสุดกูณครั้งนั้นหนูน้อยสะกดรอยสีหราชเห็นนอนบิดติดบ่วงบาดให้นึกอนาถใจหนูจึงเข้าไปนอบนบโดยเคารพเจ้าป่าเพราะสัจจะวาจาไม่ร้างราลบหลู่เจ้าป่าเห็นหนูตัวน้อยความ

อนขอชีวิตช่วยข้าสักนิดหนูน้อยให้พ้นบ่วงพรานหลุดพลอยอย่ามัวทยอยนิ่งอยู่หนูฟังถ้อยพาทีของจอมสีหราชเห็นหมดปัญญาความสามารถทิ้งความฉลาดรอบรู้ตอบสีหราชแก้มหัวเราะว่าท่านเคยเยาะเหยียบย่ำว่าข้าเป็นสัตว์ชั้นต่ำแถมใช้คำข่มขู่หมิ่นปวงจตุบททวิบาทใครจะบังอาจช่วยท่านราชสีควรอวสานในเมื่อพรานมาสู่แต่ข้าเป็นหนูตัวนิดไม่เคยจะคิดลืมคุณจะช่วยไว้เพื่อไทยบุญชีพท่านไม่สูญอดสูแล้วหนูน้อยนิรนามแสดงความสามารถค่อยแทะห่วงบ่วงขาดช่วยสีหราชรอดอยู่มาคร่ำครวญหวนคิดนึกถึงชีวิตของคนช่างแบ่งชั้นแบ่งชนแบ่งรวยแบ่งจนแยกหมู่เล็กก็ตายใหญ่ก็ตาย

0: ก็ฟังผ่านกันไปแล้วนะครับสำหรับทางด้านของเพลงที่เป็นเพลงโบราณหรือว่าจะเป็นเพลงที่แลป่าหิมพานต์ตามที่เรียกว่าเป็นความเชื่อนะครับป่าหิมพานต์อยู่ในวรรณคดีและงานศิลปะไทยโบราณทั่วไปนะครับมีกันหลายตำราทีเดียวนะครับชมพูทวีปนู่นแหละเชิงเขาพระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนะครับป่าหิมพานต์นั้นก็อยู่ในไตรภูมิพระร่วงกำเนิดเทวดาที่มีฤทธิ์ทั้งฤาษีสัตว์วิเศษต่างๆสะอโนดาตนี่ก็สำคัญสำหรับทางด้านของสัตว์สองเท้าสี่เท้าจตุบททวิบาทสัตว์จำพวกแปลกๆเหล่านั้นนะครับมีกันมากมายคนแคระกินนรีกินนอนต่างเมืองอยู่ในนี้แต่ก็ฟังผ่านกันไปทางด้านของคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่ทางสิงหานครนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและขอบคุณไปยังโรงไม้พนาพันธ์เยื้องไข่รามกำแพงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้ปลายรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743147กรมจะส่งท้ายกับเพลงที่บ้านบ่อเตยขอเข้ามานั่นก็คือจุดเทียนเวียนวนดับเทียนสัญญาพรนารายณ์ฐานบกพ่ายรักและก็สายล่าสุดมาจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาส่งเข้ามาเช่นเดียวกันก่อนอื่นก็มาฟังสิ่งดีๆที่ทางด้านของวิทยาเรดิโอ 88.75
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอท็อปซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24ถึง25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มได้ที่ LINE @ otot3

0: ตั้งสองลูกจะเอาไว้ปลูกทำพัน
1: มะพร้าวของพี่เองมันห้อยโคงเพลงอยู่ที่ต้นของมันมะพร้าวของพี่เองมันห้อยโคงเพลงอยู่ที่ต้นของมันถ้าน้องจะเอาของพี่ไปพี่จะเอาที่ไหนไว้เพาะทำพัน

ียนแขกเขาว่าน่ากลัวเทียนแขกเขาว่าน่ากลัวใช้ขี้วัวผสมไว้จะจุดสักทีก็แสนลำบากสำดับก็ยากหรือ

ก็ฟังผ่านกันไปนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาก็จัดกันให้จัดกันไปและก็เงียบเหงากันไปพักหนึ่งนั้นก็ปรับปรุงเครื่องออกอากาศอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่มีเสียงเสียงมาปกติแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับที่ได้ขอเพลงร่วมกันมานะครับนะแต่ต้องขออภัยด้วยนะเปิดเพลงผิดพลาดกันไปเมื่อสักครู่นี้สำหรับเพลงแรกที่เข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการเล่าข่าวตำนานเพลงลูกทุ่งนั้นก็เป็นเพลงที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาส่งเข้ามาเป็นผู้นานของนิตยาเปิดปัญญานะครับรักพี่ที่ใจจริงๆแล้วก็จะมาเปิดให้ในชุดที่2นะครับแต่ก็มาตั้งเพลงพลาดไปนิดหนึ่งนะฮะก็กลายเป็นชุดเปลี่ยนเพลงแรกซึ่งก็ไปอยู่กับรักแรกพบและฐานบกพ่ายรักนะครับสำหรับที่มานบ้านบ่อเตยซึ่งฟังกันอยู่ที่บ้านบ่อเตยแล้วก็ได้ฟังส่งท้ายกับเพลงมณีมณีวันแล้วก็สองเพลงที่2ในชั่วโมงที่2นะฮะฐานบกพ่ายรักกับทางด้านของรักแรกพบเพลงยุคแรกของสัญญาพรนารายณ์นะครับก็มาบวกกับเพลงแรกที่รักพี่ที่ใจซึ่งก็ผิดพลาดกันไปในเพลงแรกนะต้องขออภัยแต่เรายังไงก็ยังมีเพลงที่คุณขอมานะครับอัดยายขนมยายรักริงโง่ถ้ายังไงเดี๋ยวจะให้ฟังอีกครั้งนึงนะฮะสำหรับรักพี่ที่ใจนะก็เรียกว่าพลาดกันบ้างเป็นเรื่องราวธรรมดานะครับสำหรับเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะคุณขอมาจัดให้แล้วจัดไปครับสองสายในชั่วโมงที่2ของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับในผู้สนับสนุนรายการก็คือสมหมายค่าสวิตบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์พร้อมทั้งทางด้านของโครงการ1ตำบลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล1ตำบล1ดิจิทัลนะครับนั่นก็คือ OTOT ซึ่งก็อบรมกันในวันที่24-25มิถุนายนนี้ที่โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์หาดใหญ่รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะมาให้ทราบพร้อมทั้งมีสปอร์ตให้ท่านได้สนจากผู้ที่สนใจกันด้วยนะครับเล่าขานตำนานเพลง VR Radio 88.75 ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะให้ท่านได้รับฟังเพลงกันอีก3ผู้นานเพลงนะครับเราก็จะหยิบเอาเพลงที่เปิดไปแล้วแล้วพี่ที่ใหญ่มาฟังต่อจากอัดยายขนมยายรักริงโงและก็นิตยาเปิดปัญญากันได้ในเพลงที่3แล้วนะครับสำหรับซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาฟังของราชาเพลงลูกทุ่งครูสุรพลสวัสดิ์เจริญกันก่อนนะครับอัดยายขนมยาย

เป็นเพลงทำนองญี่ปุ่นนะครับที่คุณครูสุรพลสมบัติเจริญนั้นได้ขับร้องโด่งดังกันในยุคที่เพลงลูกทุ่งกำลังโด่งดังกันอยู่ในยุคนั้นซึ่งเพลงนี้ก็คงจะมาแก้กับเพลงของครูเบนจามินชื่อเพลงว่ารักแท้จากหนุ่มไทยนั่นก็เป็นทำนองเกาหลีนะครับรักแท้จากหนุ่มไทยอาจจะเป็นเรื่องราวของสรภูมินักรบสงครามกลางเมืองในเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ซึ่งครูเบนจามินตุ้มทองโชชนาก็ไปเผชิญมาแล้วนะในแนวในแบบฉบับของนักรบไทยนักรบไทยก็ในยุคนั้นก็กองพลเสือน้อยใช่ไหมกองพลพยัคฆ์น้อยนั่นแหละส่วนครูสรพลนะฮะก็ได้เพลงนี้มาจากญี่ปุ่นนะครับชื่อเพลงก็คงจะเป็นที่ชื่อว่าใต้เงาจันทร์ฉันรักเธอหรือว่าใต้เงาจันทร์เราพลอดรักกันใต้ต้นแอปเปิลนะก็เรียกว่าเป็นเพลงทำนองต่างประเทศทั้งคู่นะครับน่าฟังมากทีเดียวสำหรับจังหวะนี้ก็มีผู้นำไปเต้นแบบลิปซิงในประมาณนั้นนะครับเรียกว่าเต้นได้จังหวะรักริงโง่นี่อยู่ในโลกโซเชียลใน Facebook นี่โด่งดังกันมากแล้วนะฮะก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับน้องริมคลองสำโรงก็ขอเข้ามาอีก4เพลงครับเต็มสตรีมกันไปเลยสำหรับเรื่องราวของเพลงในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75คุณขอมาจัดให้จัดไปจัดเต็มจัดหนักเพราะว่า2ชั่วโมงนี้นะอัดแน่นไปด้วย4เพลงล้วนๆกันล่ะนะรับประกันซ่อมฟรีว่าได้ฟังกันทั้ง4เพลงนะบางครั้งบางคราวบางวันนี้ก็คนละ2เพลงในช่วงท้ายๆเพราะเราคำนวณไม่ถูกว่าท่านจะโทรเข้ามานี่ขอกันเต็มสตรีม4เพลง2เพลงนี้ก็เราไม่ว่านะครับขอมาจัดให้จัดไปซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิตบางดานสงขลาลุงเรืองอลยนนะครับและก็โรงไม้ผลิตภัณฑ์มากันที่อู่รถยนต์สมหมายคาสวิตกันก่อนครับบริการกันอยู่ที่บ้านบางดานอยู่ใกล้ๆกับ7 11บ้านบางดานนะครับสำหรับหานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้นะครับตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความพัฒนาดีจากสมัยค่าสวิตบางดานสงขลาปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามกันได้0624565556กับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ซึ่งก็เป็นพันธมิตรกันนะครับสำหรับรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นั้นขายอะไหล่รถยนต์มีทั้งน้ำมันเครื่องทุกชนิดน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์ใส่กรองน้ำมันเครื่องใส่กรองอากาศต่างๆนะครับแบตเตอรี่รถยนต์กันหลากหลายยี่ห้อสายพานเครื่องยนต์ก็มีช็อคอัพก็ยังลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันครับอยู่กันที่ถนนกาญจนวณิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลา0813574245ร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นะครับต้องขอขอบคุณไปยังน้องริมคลองสำโรงนะครับรักเหลือเดนยินดีรับเดนนี่เดี๋ยวต้องให้รักเหลือเดนกันก่อนเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเหตุผลค่อยฟังกันแต่ตรงนี้ก็มาขอบคุณไปยังโครงการดีๆที่ให้โอกาสกับผู้ที่ต้องการที่จะมีความรู้ในด้านของการรวมกลุ่มกันจัดตั้งส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับ1ตำบล1ดิจิทัลก็เป็นโครงการที่จะมาพบกับผู้เข้าอบรมในวันที่24-25มิถุนายนนี้โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์หาดใหญ่นะครับเวิร์กช็อปต่างๆเข้มข้นเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมและยังมีข้อเสนอที่เข้าถึงแหล่งทุนนั้นด้วยนะครับ100,000 บาทสำหรับฮานที่จะเข้าชิงในฮาน
เวิร์กช็อปครั้งนี้ครับสำหรับ1ตำบล1ดิจิทัลหรือ OTOD เชิญครับของกลุ่มชุมชนต่างๆวิสาหกิจชุมชนต่างๆเกษตรกรรวมกลุ่มกันมีเอกสารที่จะมายื่นสมัครก็คือหนังสือจดทะเบียนกลุ่มจะเป็นภาพสถานประกอบการรายงานการประชุมของกลุ่มรายชื่อสมาชิกกลุ่มศูนย์ซ่อมต่างๆได้เลยครับ 24-25 มิถุนายนนี้นิวซีซันสแควร์นะครับในโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดีๆป้าฟังเพลงต่อมาครับรักเหลือเดนยินดีรับเดนเอายินดีรับเดนก็คงเป็นเพลงที่2น่ะโปรเกอร์คุณชัยศิริก็ตั้งโจทย์มาว่ารักเหลือเดนคุณรักรับได้หรือเปล่าสายันก็แน่นอนที่สุดครับยินดีรับเดนและก็ยังมีเพลงของครูพนมนพพรนะอีกคู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะมาฟังกันเป็นเพลงอะไรนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดกันไปขอบคุณไปยังน้องริมคลองสำโรงนะครับมอบทุกเสียงทุกสายและผู้ดำเนินรายการกันเป็นพิเศษด้วย

อ้อมกอดแขนเก่าของคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างใช่ไหมไม่ใช่สิเขาคือคนที่เรียกว่าเป็นคนเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณนะฮะเสรียังอยู่แต่สอนเพชรไปแล้วนะลารับตำนานยังอยู่นะครับสำหรับทางด้านของอ้อมกอดแขนเก่านะจะจุดไฟติดหรือเปล่าอ้อมกอดอ้อมกอดแขนเก่าเนี่ยถ้าจุดไฟติดก็ก็เรียกว่าอะไรงอนหรือว่าไม่ง้อบางคนง้อแต่ก็งอนก็สุดแท้แต่นะครับฐานไฟเก่าอ้อมกอดแขนเก่าฟังผ่านกันไปคนคนเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณเหล่าขานตำนานพี่ลูกทุ่งก็มาถึงชั่วโมงปลายท้ายชั่วโมงที่2แล้วนะครับเรากมีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณคุณขอเพลงรักของทูลทองใจเข้ามาเดี๋ยวจะได้ฟังกันนะครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการนั่นก็คือโรงไม้พนาพันธ์นะครับเยื้องค่ายรามกำแพงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357นะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาก็จัดกันไปแต่อย่าลืมนะครับสำหรับโครงการ1ตำแหน่งขอไปครับ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับหรือดีป้าอบรมกันในวันที่24-25มิถุนายนนี้นะครับใกล้จะถึงเข้ามาแล้วที่โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์หาดใหญ่สมัครได้ที่ LINE @otod3 นะพบกันกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมข้อเสนอเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับเอกสารสมัครก็จะต้องเป็นโครงการของกลุ่มชุมชนหรือรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรวมกลุ่มกันนะครับหนังสือที่จะจดทะเบียนนำมาด้วยก็คือหนังสือรายงานการประชุมของกลุ่มรายชื่อสมาชิกภาพของสถานประกอบการด้วยก็ดีนะครับร้านศูนย์ซ่อมต่างๆนี่ก็ยินดีนะครับสำหรับ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดีป้านะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะครับสำหรับเวลาอบรมก็อย่าลืมครับ24-25มิถุนายนนี้โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์หาดใหญ่นั่นเองนะครับมาฟังแน่น้องนางเมืองใต้ของทูลทองใจตามคำขอของคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลานะเป็นบทเพลงที่รู้สึกจะว่าหน้าวงดนตรีของทูลทองใจในยุคนั้นหนึ่งก็ครูมงคลมัตยกุลนะครับแห่งจุฬารัตน์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ให้คุณอย่าฟังเป็นลูกทุ่งก็ได้ลูกกรุงก็ดีสำหรับเพลงไพเราะในรายการเล่าขานตำนานเพลง VR Radio 88.75

0: ันพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิทบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิท
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย 39 ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357